0: Nè, cậu bình tĩnh đi.
1: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: วันท้องได้บอกกับลูกว่าอะไรฮับจริงได้เท่าไหร่บ
1: ่บ่ลูกบ่ได้ถาม
0: ถ้าพอบ่หลงเงินเดือนของวันท้องก็ยังต่ำกว่าเงินเดือนของลูกในปัจจุบันนี้ลูกกำลังพบกับความยุ่งยากแนวนี้ไปยังอยากง่ายไปบอลที่มีรายรับที่ต่ำๆแนวนี้ยังบอกว่าถ้าลูกง่ายไปบอลท่านก็ปานว่าเอาชีวิตของตนมาเสี่ยงกับความเป็นตายอยู่ท่าน
1: เฮียนพอลูกเติบใหญ่มาจากตำรวจจึงรับรู้ได้ถึงความเป็นและความตายแต่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่บอลแบบนี้แม่นวิธีที่ลูกตอบบุญแทนคุณให้ประเทศชาติกำลังอุ้มสู่ตนยังบ่นับลูกคิดว่าวันทองต้องการลูกย้อนว่าลูกเป็นคนเวียดจะช่วยลาวได้หลายเวียกงานเวียดต่างด้าว
0: เจ้าอยากปกป้องชาวเวียดต่างด้าวบ่
1: โดยเฮียนพอถ้าหากว่าเขาบ่ละเมิดกฎหมายประเทศแขกลูกอยากให้ประเทศลาวเป็นประเทศที่สุขสบาย
0: มวนเนาะแต่เวลาพอเคยแนะนำให้เจ้าเข้าสัญชาติลาวเป็นยังลูกปฏิเสธ
1: ลูกยังเสือว่าลูกจะมีโอกาสกลับคืนเวียดนามเพื่อใช้ชีวิตบ้านปลาย
0: ฟังคือขัดแย้งกันเนาะหนีออกจากประเทศไปแล้วแล้วยังอยากกลับคืนประเทศบ่กันไล่จับของพวกเขาบ่เฮ็ดเจ้าย่านกลัวบ
1: ่โดยเฮียนพอลูกเพียงแต่หวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและจะบ่รักษาความหวังนั้นจนฮอดตอนทีลับลาจากไปเฮียนพออยู่นี่ไผก็ฮู้ว่าลูกเป็นลูกบุญธรรมลูกออกไปคือเสียเวียกง่ายกว่ายิ่งไปกว่าหันเฉพาะลูกสิเป็นแนวใดเรื่องรายได้ก็บ่สำคัญกับลูกอีกต่อไปภายหลัง1ปีที่ทำมาหากินลูกก็เก็บท่อนได้ก้อนหนึ่งก็เพียงพอจะให้ลูกเมียของลูกใช้ชีวิตอย่างสงบได้แล้ว
0: ความจริงแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับเอกสารขอค้นของ DNC แต่มื้อนี้ข้าพเจ้าจึงให้เจ้าฮู้เพราะว่าข้าพเจ้าบ่อยากให้เจ้าหมอกับความตายไปทางพุ่นโดยย้อนลักษณะของเวียกที่ว่าลับที่สุดเจ้าต้องผ่านการทดสอบนานาการแต่ว่าเจ้ากับบ่เชื่อเจ้าจะผ่านพ้นได้ความจริงแม้นเจ้าเป็นนักสืบสอดแนมของเวียดนามเหนือบ่ไวก็ซ่าเจ้าจะถูกเผยแพร่ออกเท่านั้น

เข้าใจลูกแจ้งเวลาที่ได้อยู่ข้างพ่อพ่อบอกให้ลูกตายลูกก็จะตายบ่กล้าที่จะต้านคืนพ่อและประเทศชาติที่พ่อหักหมดหัวใจ

ข่อยอยากให้เจ้าคิดดีๆละเอียดถ้าเจ้าอยากถอนคำสาบานนั่นไว้ก็บ่เป็นหยัง

เฮียนพ่อธรรมะยังบ่ทันให้ลูกแสดงความกตัญญูบัดนี้ลูกขอให้พ่อรับเอาการไหวของลูก3 บาท

0: Ngài Prabhat đã phê chuẩn, DNC đã bật đèn xanh, tất cả bây giờ là trông chờ anh. Nhưng tôi nói thật, tôi có những nhiệm vụ mà tôi biết chỉ có anh có thể thực hiện được, nhưng hơi nguy hiểm, anh có sợ không?
1: Anh muốn tôi bắt đầu những nhiệm vụ này như một con đại bàng hay như con báo?
0: Khắc lái.
2: Lương thế bỏ. Bên nhắn khỏi hạ cả dư hù điều nị.
3: Hiến thàn phản thô, thục giang, đại bịt bằng mịt nghiệp. Dân hót văn nị, thàn bà vật, đại bịt giả lạ khẩm hong khó nhộng nhai, khóng văn thong. Một thục khôn dừng hù.
4: I had to urgently call you in because Nguyen Thanh is making the CIA nervous. Just look at his trajectory. He went from a tuk-tuk driver to a government post. And now he's in the DNC, the government intelligence hub.
2: บักวันทองเจตนาของมันในการเหตุสิ่งนี้เป็นยัง
5: พอคิดว่าบรรหาวไรอยู่นำบันทองความยุ่งจะมาจากเงินแทงแน่นอนว่าลาวยังบริลืมความเคเทียนเก่ากับอันนิ่งกองกำลังเนื่องจากความสัมพันธ์ที่บริระหว่างฟงเฮากับตำรวจฟิเศษแน่นอนเราจะหาทุกวิธีทางเพื่อเพิ่มความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย
2: มันบ่เพียงแต่เท่านั้นแต่มันยังเป็นความอับอายอีกอับอายที่สุดมึงเข้าใจบ่นักโทษที่เขาเจ้าบ่สามารถเอาข้อมูลออกมาได้และเดี๋ยวนี้มันกลับมานั่งอยู่สั้นของการระดับเดียวกับพวกเรา
4: How's your relationship with his wife going?
6: She's ill. Very ill. Maybe the trauma from the escape has severely damaged her nervous system. We were about to get to the point of it when she suddenly had a seizure.
4: Really? Right when you're gonna get to the important information? Not before, not after?
7: ทั้งหมดเคารพ
2: สบายดีขอบใจบรรดาเพื่อนร่วมงานข่อยบ่แม่นผู้บัญชาของหมู่เพื่อน
3: หัวหน้าพวกข่อยคิดว่าอยากจัดงานเลี้ยงน้อยๆเพื่อต้อนรับหัวหน้าท่านวันทองได้แนะนําท่านเป็นอย่างละเอียดและพวกข่อยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
2: ข่อยเห็นดีแต่ว่าถ้าหมดวงการก่อนเด้อข่อยเลี้ยงเอง
3: เจ้ารับทราบ

0: จะซอกข่อยบ่
1: สมัยนิทานเฮาเอกข่อยต้องการความช่วยเหลือจากทานเรื่องหนึ่งข่อยกำลังเฮ็ดบทรายงานด่วนให้ทานพันเอกวันทองข่อยอยากซอกฮู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายพื้นที่ของบรรดากองกำลังทหารแต่ข่อยได้ซอกแล้วแต่บ่พบเห็นข้อมูลใดๆ
0: พวกเอกสารแบบนั้นก่อนหน้านี้ฝ่ายรักษาความสงบทหารก็แบ่งปันให้ฝ่ายเฮาเป็นประจำแต่ว่านับมือคืออ้ายฮู้หั่นล่ะเขาเจ้าจะบ่แบ่งปันอีกถ้าพวกเฮาบ่ส่งเอกสารเสน
2: อ
0: ถ้าเจ้าจำเป็นและให้ข่อยขอทานพันเอกให้เจ้าขามไปเอาอยู่พุ่นโดยกงหรือเจ้าอยากให้ข่อยขามไปทวงอยู่พุ่นให้เจ้า
1: บ่อันที่1ข่อยข้าไปพูดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถึงจังใดก็ตามเขาก็ปฏิบัติต่อข่อยบ่ดีปานใด2ข่อยขอบใจ แต่ข่อยคิดคืนแล้วบางทีข่อยอาจจะไปทางอ้อมหน่อยนึง